ที่น้องตามิการดุยกามคุณาเชตรมาเสียอภัยตุนักการใจโดยทุมาริฟิกิรตักทราสริกิตแคปเตอร์ปรอยเนียตรมุเดลตาจิลาฟัยกามิบาริกันสามสามดีกันเป็นปรับสุสินาตาพามาไกกิลักการปาฮิกาพามาเซมรามาสาวมุสิสวาสาตักทราพามาไกกิลักอภัยตุนักทราสริกิรตักทราสริกิตแคปเตอร์เนียตรมุเดลตา

0: สงครามของกิสัตต่อไปที่ที่ยืนไม่อายุยืนนะครับโดยมาเป็นรอการที่จะปกป้องชีวิตของเด็กนะครับจากที่ชอบดูตอนนี้เราก็ต้องสนใจกับมวยนักกีฬาในเช่นชอบในการเดินได้นะครับถ้าใครที่เจอมันที่วันนี้ก็สนใจคุยแล้วที่ดินามิกในตัวนี้ถูกครับและกับที่เชื่อมั่นในการดำเนินงานอย่างไรใช่ที่ท่านได้บอกว่าคนเราเนี่ยคือคนเราอะไรที่ท่านได้บอกว่าเนี่ยตัวที่เป็นที่สุดท่านได้เรียนมาเรียนมาแล้วมาดีกว่ามาทำมาดีกว่าใช่ไหมว่ามาทำว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรทำว่าเราทำว่าเราพันกันกันอยู่กันแล้วเนี่ยมันจะสบายใจกันใช่ไหมที่เราสบายใจที่คุณทำได้ก็ที่อาจารย์บอกอยู่ว่าเนี่ยใช่มาแล้วที่ชอบใช่ไหม
1: ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?